มาตายความมือตาไงเปล่าคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไรบิดาสุกุศีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตานยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงงคนทำมือตาคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิครีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มารมัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย number one ฮารูและสัตว์ education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุ่ยกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกคนที่บิครีฮาเลมาก่อนมาบิกรีก่อนมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิกรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจจาคุบินเบียบัสตาชาวอีคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนชาซีจีแคมราร์บอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตปนีปจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้านเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อจุกกะไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547788 อันท่านเอาไปสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ็กซ์สี่สิบเอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตายความมือตอนไหนปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไรปีแรกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิ
1: เราคิดไม่ยังมาในงานคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาที่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language kaksha kubin vyavastha chahoi. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, aw inverter ko battery pani paincha. CC camera ar bharpar to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate, lage,
0: dake, aw talno betal ma hider phir dukha paiela ni jhusi. Aw ye phone number 0215547877. 9420535141. Ab bhayo? Ab good, very good, very good.

0: าต้องมาเมื่อตอนนี้ปีนี้คุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปปีนี้ทุกคนชิบิยันจูดจ้าไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตอนยาวดูเ
1: ช่นเฮ้ยมาเนี่ยคนคุณทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาฟโตร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาชิบิยันมาต่อคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาอุเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาฟิสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีโอเอไอรับบานาอุเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kaccha kubin byabastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur to internet pani jodincha thau
1: ama ma kai lange dake
0: au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhuse aw ye phone number 0215 45787 98 4 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good